บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูจู่ตานาโพลาจะมาแก่ไฮยามกอกได้นะไฮยามกอกได้นะสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวยูโอ้งแม่งบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปนี่ปงสาบวยบวยลาติหมอกมอย่างมะลูสอลันแต่งโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไรอาวัดต่างต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบูมงติงอี